我说那张有把梦云南在北边独立边地，等搞落十堪刚很得，咱啥家伙好点地不喊云南，有那三大那里，他们合在三庄，滚开那那诺帕蝶，好几根好好点马，开心当金婆子为地说当喊三伯，不金婆滚开那那，好莫เวลา碰。ตามหอมสวนปีสองพันไปสองหกตัวมาจานสัจจ์ขอขอบแดนตีบ่หันหันบ่ได้ปิดไข่แล้วสินตั้งกี่กินติวไวสู้ฝ่ายนั่นเจ็ดสิบปอกไปกำซอยกุนไข่นักนะขอขอบแดนหาสิบกุนไปดังเก่ารอสิบสองคำพร้อมพุ่งเพเขาสั้นใหม่อาทิตย์ปยาวัฒนธรรมหนูจังปังที่หาปวินิภาษาสังไข่แลยินนานที่ต่อกันนั่นในปีสองพันไปสองหกตัวอยู่ที่ฟูกงเสียนสังผาเจินสติชนหนูจังมีจิงวันหันยกเฮ็ดอาทิตย์ปยาวัฒนธรรมปังนี่จักอยู่ดึงเก่าหล่อเศร้าเช็ดคำถึงเดินสิบหล่อเช็ดคำยกเฮ็ดสยานสยวนปูหนังด่วนปุ้งเพลแล้วนังสือบอกเก่าข้องมีของพระเดชสงโกในปีสองพันไปสองหกตัวอยู่ที่นังสือบอกเก่าหันบอกเจียงพอถึงกันนาทีหาปีปกติสิบสี่ไปไหวนั้นเส้นเฮามีข้องสั่งของสิบสี่เจอซีวูฟงนี่อยู่ตั้งเนื้อโลกปิ้นทีหนึ่งเมย์เท่มงถ่ายฟงนี่เก่าเจออยู่ตั้งเนื้อโลกวันที่สี่เปิ้ลต่างเดิงเก่ารอ11คำกังไหนนาลีเปียตาถึงวัน14คำกังไหนนาลีหกตาบ่าเมืองไปหุ้นไต่ก็ร้อนไข่หนานเต่าและบ่าเมืองไปวันตกมีฝุ่นหาลงตกพอถึงเดิงเก่ารอ14คำละเลี้ยงนาลีหกตาต่างเซิมบ่ได้กี่กินเหือชุมไล่หาเหมือนหาปั้นกุนไปใครออกตีเคล็ดสาบไปนางดวนถ้าชิคือซื้อท่านและอัฟกานบ่าเมืองไปขอบแดนหันเรื่องการหยุ่งเยาไว้เจ้าปู่และลาซาตูตาล้วงพระเดชสงโกต่างอยู่ถ้าชิคือซื้อท่านหันเติมบอกหือไพอัสดอนพระเดชสงโกนางดวนยะถาไปขอบแดนถ้าชิคือซื้อท่านและอัฟกานนั่นปิศาลนาเรื่องการตีแบบมังหันแถมเพียงแหงฝั่งตาตามโซสดีและห่างแห่นซองการกี่กินไวเวลาแบบมังหันเดินเก่ารอ14คำทรงทงอัมลิกาถือลังผู้อยู่ในว่างลัวหันออกปากว่าโอโรซือและวุคลานพอได้ยินสู้แล้วบอกไปหบตามไม้ของซุ้มกันเวลาตีแบบมังหันวัน15คำกังในเจ้ามีซูเวียนหวยซองการปลอดภัยพระเตียฐานซุ้งตียีล่างหันเลยซายีออกปากว่าที่โดยน้ำมันซีโยและเรื่องการทำเมสุมูลโขมุนเสือหันบ่ได้ปิดปิ่นแล้วอ้อนมือหินสู้ลักษณะยีล่างยีล่างซึ่งก็บอกเขาเฮ็ดซิงจูอันสกันเพียงนี้ปิ้นเขาซับใหม่ปิ้นก้อนเส้นเพชรเสียงป้องนี้เพียงเขาซับใหม่ก็ทึ่งที่นี่

0: คำเห็นเขาหูความคิดไหมภาษาปันธนังทักเรียงกันอยู่ในเขาต่างไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความคิดสีจิงพิงสีจิงพิงช่วงสุดสีปี2087ตัวเดือน10หล่อ18คำอยู่ที่พร้อมลงไต่เปี้ยวทางพัดเตียดบ้างถึง19ช่วงโกกงช่างต่างเขาปรึกษาการคิดป้องหันเจียออกที่ใดกระทิ้งฝั่งตาและพ่อที่เตียงเมฆจองการพิดาปัญญาจองการบาดทึกเฮงอาวุธามาโมกเก่าจองการภาษาแตกเยจองการศาสนาเบาดีเทียมเพียงแห่งการสั่งสอนตามเสาสดีพระเตียดเทียมเพียงแห่งตั้งต่างมวลกระตั้งไพเมืองตั้งพระเตียดมีความหูฝ่ายไปหักษาพระเตียดตามเสาสดีมาตุนอยู่ตั้งกะลาบันเมืองออกแห่งระวังหักษาพระเตียดตามเสาสดี
1: ฟังห้องไข่เสียงแก่มคันตีหินนานอำเห็นนำหูแก่มคันหักษาเนิร์โตย่ำหับต่างหลายหับฟังโป่งไข่เสียงแก่มคันตียินนานต่างหลายแป๊วต่างมานางไหวดีโป่งไข่เสียงแก่มคันยี่ต่างผีเสียงเหินต่างหลายปิจารณาหับฟังเมว่าจ้าป้องหงาตู้ออกไปเหตุการณ์เสียแม่งปิดเบอร์ครบใส่ตู้ก็หูเย่เสือเหินตะวันได้ใจตู้ยังพ่อหูแจ้งเด้อได้รับปลาล้มเผยออกว่าไข่ลูกเอ็ดนี้มีกาปียาจับล่ามซ้ำเจอในหนีมีเจอหนึ่งก่อปีนจับล่ามตามเอิดเอาอันสวาเซตักเบาก่อยุ่งครบใส่กุ้นแต่ไข่ลูกเอ็ดแล้วขึ้นมาครบใส่ตู้ตู้จางวัดจางแต่ไข่ลูกเอ็ด
2: ไอ้ยามึงว่าอีกูมันหลังจะไหลพลาดไข่ลูกเอ็ดนี้จางไต่ตามเดินมาจับล่ำลาป่าลงลาป่าลงมึงออกมาว่าไว้ตากยุ่งครบใส่กุ้นไหลพลาดไข่ลูกเอ็ดเดียวจางเบาจางจับล่ำใส่กุ้นเอิญฮะ
0: โปว่าจ้าเมว่าจ้าข่อยมากเก็บบอกต่อปั้นถือสุดเสาสังกาไปนั้นนังว่าไข่ลูกเอ็ดนี่

ไอ้ตั้มเลือดนำหนุ่มบอกว่าเสียบกับหมาคุณปิญญาสั้นเสินนี้มาจับล่ามใส่คุณเห่าแต่ว่าได้พิษเมียงไข่โลกเอกนี้บอกจังอยู่ในเนื้อตู้ตากและยุ่งเสียงว่านางว่าตากและยุ่งคบใส่คุณไข่ได้ไข่โลกเอกนั่นขึ้นมาคบใส่สองมันดิดเบอร์

一滴落米。回龙庄做桑树，当帮干变杂枯树，老是难生，如昆明帮黑。回龙帮干盘上，哼酸嗯嗯美，等中国，如没人够来十七分地，如为昆明肉黑。当时老是那么黄，是那么功夫，但被做来等，都当六百六点内。เอาลูกบักลูกเตียงต่างเข้าหรือตึงเก้ามาดำมาเจอๆลองซ่อนตั้นใครหมอกเห็ดแดนปองกึมอามิตึงชงขว้าหุมเดียวกันในรูดูเชียงเจอตีปองเห็ดลองปองการอ้องปล่อยแห้งทัดแห้งเตียนตีชูส่งเจอเห็ดได้ดีตึงมาเจอๆมักอิดร่างกองไม่กุ่ยตีสืบหินเสียนผู้ถึงขิงย้ำสืบป้อนได้ดันเมื่อเดินเปียดพวกจ่ากุนมึงตึงกาปองเห็ดได้ดิ่มวุ้นซ้ำได้คักไปมาเจอๆป้องป้องกันตัวรอกตีแล้วตึงเก้าหมวกว่าตึงไฟดีปินอ้างเคยชิงจานทิ้งก้อนเอียงดินเอียงน้ำปักไหลอันของแล้วตึงชงกู้ไรเป็นดวงเบี้ยวถูกฟิ่งนั้นย้ำได้จะฮับถ่อมเขาสะตั้งเบิกจะไรเมื่อเดินเข้าได้สิบห้าวันคุยหลงร่องรู้สังสู้ลงป้องกันเปียงจากโคโซยินานเซนอยู่คุณเป็นป้องเหตุชูจ้าฝึกเห็นป้องจอมชี้จินพินชงสู้จีถ้าได้เปียงจากโคโซผ่านป้องลองเบิกตั้นนัดดองดักหลาเลยจูซาโร่เทียบสงสูจีมาเมืองจินนานเชซาร่าการต้านคำดักหลานั้นย่องรู้สังสู้ผู้ปองการเปลี่ยนจากโคโซตั้งปกดมซื้อควบดองปองการเปลี่ยนจากโคโซตั้งเส้นขึ้นครับพวกจ่าปานเบื้องคักเบย์ที่ดอกดองอับซักดักใส่ได้สำกาโรโซตั้งเส้นกูคักกูฝ่ายเหตุปองรองตีสร้างเมืองจินนานผ่านปองรองเบิกผายผายเส้นไว้สูจีวางดินแถมผู้ตังโตป้องเห็ดเปียงจากโคโซขึ้นคักแล้วยินนานเซินซื้อจับได้ปีนองเป็นผู้หลงดังดันปันฝ้าลองร่องรู้สังสูอีกซ้ำตันคำตั้งเซินลองซื้อโจร่องรู้สังสูได้ตั้งหลงมีปักเปียดสิบเปิงมีเจมจื้อร้านโคโซเจียงห้าสิบห้าเปิงจีสู้ฟ้ามินเจียงห้าเปิงโคจีจินปู่เจียงปักสิบแปดเปิงกู้จีโคโจเจียงสองเปิงกวนหมายข่าวได้อยู่เมื่อเดินเข้าได้17วันถึง18วันหุยหลงป้องกันผ่านสร้างครึ่งซ่อมครึ่งปกถึงมึงไม่ตึงทรงโก้มือสองหิงปลาย26ปีตีอยู่คุ้นเป็นปองเหตุหุยหลงปอกได้ปอกโหเตตื้อมาขึงปองนิ่งก้าผีครึ่งซ่อมครึ่งปกเอิ่งมึงไม่หลังในขวัญล้มครึ่งออกลองป้องกันการสร้างตั้งเติงเปียงจ่าตั้งกัดสลัดจนจาตั้งบ่ายเฮียงเลิศเฉินฟูจิมอ่องการผ่านสร้างได้ปองเห็ดอ่องไข่บอกอาจองกุมปองโฮมิดโฮมปองโฮมตื้อเปียงจ่ากับปองจอมมิวดีเข็มในเต้าโทเฮอร์ดิ่งกาผีแล้วตึงกาเฮาเห็ดปองรองคักไปได้ถกเถาเห็ดได้ดีตื้อมาเห็ดดอกบิ๊กเบลมีสื่อเสียงนั้นกำจอยเฮิงการสร้างยกส่งมาหน้ากันได้คักเบตั้งก้นซ่อมดิ่งกาผีตื้อโซไรโสจำบักบีมาคุณหมายข่าวเมื่อเดินเข้าได้14วันได้ฮูล้ำจังไรก้าขันยังตังเบิ้งจินนันดีต้นขายได้บุญเปียดเหงสีปากเย็นก้าสีปีไก่หุมย้ำสามเหงเย็นก้าขันมันสงสีมือสองเหงปลายเสาห้าปีเดินเก้ามาได้จอมหลังฮบบ่ายมือสองเหงปลายเสาหกปีเดินเดินถึงเดินเปียดตั้งเฮือขี้ดำขวางถึงขี้ดำไม่กงโคไปโจ้ไหลตึงในตัวต่างโจ้กุนโคเข้าตึงออกตึงสาวสามบุญสี่เหงสามปักตุนนำสิปีไก่หุมย้ำและรีปักเลย58ไปเก้าโสปองการก้าขายกุ่นโคขึ้นถึง43กกเตะ6เหงสองปักบุญเย็นนำสิปีไก่หุมย้ำและรีปักเลยปัก30ไปแปดนึกได้สลกปักลกเตียงเข้าหรือตึงเก้ามาสี่บุญสองเหง7ปักตุนนำสิปีไก่หุมย้ำ12บุญไปสองเมื่อเดินเข้าได้14วันอันเป็นเส้นไว้เสียนชวนปู่เส้นเป็นไว้หุมกันตั้งป่านเห็ดปองรองชวนต้านไข่หมอกเห็ดแดนปองกึมอามิวตึงจงขว้าหุมเดียวกันในจูดูเจียงเจ้าตีปองเห็ดฝงชวนต้านไข่หมอกเห็ดจอมรองบัดบั้นตองกึมข้ามันจงสูจีสั่งดัดในเห็ดแดนปองกึมอามิวตึงจงขว้าหุมเดียวกันอ่อนๆเดินเดินกะถึงเด้อม่านโสนนักสื่อชีนักคงเฝิกหิมขอบแดนเสือได้ตื้อการปู่อาเมียคักปาเตอร์ป้องเห็ดดองซ่อนตั้นไข่หมอกเสาปอก5ปีมาชูส่งเจ้า
มาชูจ้าปองเห็ดว่องปล่อยแห้งทัดบิ้ว

0: 落雨天走来，路里制作很滑，都接应下，地砖跑那边去来，马奔受伤数二毛，下十等人烟。
1: 你能等来，往下干来，路得来，往干天关，各把得来，甘酸而扛，上来帮干。好多红干，巩固，抹那满，拢天山起来。
2: 星光壮壮，团结伴和。
3: 星光壮壮，团结伴和。
2: 幸福满满，孤单伴人生。
3: 幸福满满，孤单伴人生。
4: พี่น้องเขาตั้งไหนรู้แล้วอาขิงบอกได้เขาขำหมักเดิมเบิ้งขำเจิงมาปล่อยให้ตั้งไหนถ่อมเสียงฮับถ่อมขำหมักเดิมเบิ้งอันห้องว่าห้องกบบ้านเมืองบักได้

0: กวางปู่พวกได้ปล่อยเมียนาวสู้ต้องหือพี่รองฮอกตั้งหลายอยู่ดีซ้ำซ่า
1: 云南先生 boys 马空是八大，中破噶天先生 boy 那个爱。
2: 云南先生 boys 马空是八大，中破噶天先生 boy 那个爱。
3: 是干么子伢看不懂能力，那啷那是干了中东尼个？云南木多碰当怕这的蛋，是光是搞出碰个吧？昆明个破碰爱是干。มีวังมุงแตงกระแทกทั้งในกาไข่ไม่กระโลชปรมกำสพองกบ่าสตาร์ทคุณถ้อยชิสินิยาชินิกวันนาคุยมิงโกพบพองแค่ไม่ชิกาลานซันจังไม่กงหอมองจิงสังโพดีไหลลำคูแม่การเดียนั้นนำซิมรีช่างวายจพันรัดจัดไอชิกาจงฝ่ามงจึงชารุมิมซาชิงังชิกังรู้จังคันโคชปราชมุชหมดโกหนูจังมุดมงโตโกพบพังแสงไว้ชิกาชิพิงกังวังนาอย่างกวังไม่กุยสบิสีชูลาองไอชิกาสกัดที่ท่านก็แต่พังดิฉันมีสิจิมพินากาโดมิชินลาง่ายหลักสันสกัดเทียมความมุ่งหนีไปบังดันนาอย่ารู้เดสกัดที่ท่านบังวาสนาสุดท้ายจุดทวิสมัยยาชินียูนามุงตัวพงดังผาเจดตัดสกันจุดเราจะพงกบ่าคุณมิงโกพบพงนาตรงคงมุ่งตัวสิจิมพินพงดังผาเจดตัดพันชลัดลำเทียงไออาชักมงการีเพส่งจงชินลากลัวสุดขัดว่าตรงคงมุ่งตัวยูนามุงตัวก็เจ็บสกันมุกโลคอมเมชลัยนาอาชักมงกามีจิตสัตย์ีเพส่งจงกลัวสุดมงตัวติ่งนาพงดังผาเจตตัดรจัดดูพงชิงราจัสการจึงคารจัดดูนาลำท่าอาจุนสีกบาสักอับสปรตัดไอพงดังผาเจมชาเทพงมุจมีแพชกวนชกราดันนามงตัวติ่งนานิยองแพพันชลครั้งอยู่นามงตัวโกมเดียงขัดวานาคูโสกรนนขัดวางาไอมงตัวรับตัวมงตัววังยิงอยู่นามงตัวพงดังผาเจตตัดรจัดอารองกมพะลักษณ์อารองกมพะดูละไอมกามุกสานิแพกมพะถูกโจไอทางกากามุซาชกาวุไอมงตัวติ่งนาอารมณ์ก็พาถูกโจไอมังกรโมมาชาละจามจัดสุดูแต่ถ้ามันนั่นพงตังผาจีอารมณ์ก็พามังอาชิมังอาและตัดผาจีพันชลัดอารมณ์ก็พามังอาพงตังผาจีระจัดอารมณ์ก็พาและจ่าชิมจานมองมุ่งบ่งพอมังกรมาชาอารมณ์ก็พาละครล้มหาไอสิกรรมชาญีสกุลจะลาลู่ไอสตาร์ทคุณถ้อยสิทธิ์ยาชินีกันนาชิมจัดยาชินีท่าเขียนละครไอคนกรุ่นยิงมีว่ามุ่งแต่งกระเทือนในกาใครไม่กลัวสุดกรรมจะพองกบ่าก็คุยมิงก็พบพองเข้มง่ายแต่หลังนาจะพองกบ่าท่านับบัดละไงหลังกระเทือนในกาใครไม่กับพินได้แพ้ยุ่มถ่าลายเข้มนามุ่งแต่งติ่งนากลัวสุดกรรมตุกสุดหลักสันผาเจสระเงียนผาเจเทะพกาตับอสุยังกุญย์เขียนลั่นนาอาจุนสี่สิบระถึงลุถึงไรป้องพอมมุ่งกุญจอมตัดเรต่างบัดดังโจไอปนรากรมเตียงขัดวันนาอันเถียมงตันนากาพริชตังตัวไอกระจาติกไอรงแรมยิงกระจาชดไอมกาเดซึ่งคารถจัดลูคราทุสิขัดวันนากลัวพร้อมกามตั้งบัดดังชดอาจังชดมงกุญกิเขียนลั่นนารถจัดเถะกาพริใครไม่ชานีจากกำโพรตำจัดล้าลูครากรุมขัดวานาคูระง่าไอสิกรรมชานีสตาร์ทคุณถ้อยชมลิยาชนีสกุลจะล้าลูไอยะยังยูนามงตัวนาเฉียนรูชตังตัวไอนกรัดมนุกตุนมีเย็นมวนมีคิงมันจับมลีจาตุนนะมันยังเราเดียนาจุพันธาเย็นคิงผสมรสจันนะคิงนครไงควบงานยิงสตาร์ทคู่ก้อนนาหรือว่าอย่างนะเราจวยจุพันโกว่าอังลูไซถ้าตัวนายจุพันก้อนนาอยู่อย่างคิงนครไงของครูยิงสตาร์ลังไอก้อนนะสตาร์จันหรือมันธาลันซันจังไม่กงโหมองมุจิงสังโพลีไหลลำคูไม่การเดียตัวชพรมหรือช่างว่าไอรงแรกโทสะจุพันโกตุนเซียนละครมวนผสมคิงมลีผสมจาตุตัวก็แรกใจตัดไอจุพันโกเย็นกดีเซียนมลีมวนผสมคิงครุลูกของจาตุนนามันยิงรอดเดียนาจุพันธะธรรมจานามังอาชิมจักถกจุคูธรรมจานาและจ่าสมชิกถงจัดรจัดงาไอแต่ถ้าไม่การเดียน้ำหรือช่างว่าไอนำสีจุพันโกตุนมวนมลีคิงลูกของสิงห์จาตุนนามันยิงรอดเดียนาจุพันธะทำเชลูกของถกลูกของรจัดดูใส่สตาร์ทคุณเทชิมลียาชนีมงตัวรับตัวโคชปราโมพันตามมงตัวมิวมูรับตัวนี้จอมกลัวไอจงฝ่ามงจึงชารุมิตมสาชงังชกังรู้สังปาดีพงคันโคชปราชมุชหมดก็หนูจังมุดมงตัวก็พบพังไซโคชปราพงนี้ก็ตรงโคมมตัวอามุจงการนี้แพ้มาจึงตอนจงฝ่ามงจึงชารุมิตมสาชงังชกังง่วยหรือจมตรงก็ขันนากระทองหนึ่งจ่องหลอกชรามงตันจึงขาลำจ่องมงจุดมายันเรือชาขันตุสวรรค์นารู้จังคันนาการบูชวามชานีพังเตี้ยโคชปราโมขนหลังตังกลัวตัดลูมไซไงตาเตียนตัวหงโขมาตัวมงตัวสิพิงกังวังนาอย่างกวางไม่กวยสบิสีโกอาชงอาพังไรชุลาพังวาใส่เทียมเรนใครมุ่งชานีจากกุมโพรตามจัดล้าลูนาเตียนมงไปดูอาใส่คูเรงะไอแต่จุมรันยิงระหว่าอย่าง 食品公王尼哥แต่ถ้ามีมิวตัวลังทัดวันนะสบิสิกลอสปรบกัมเพออับรุนอับราเรคายกวนนะครังกบาไอคูชดังตูไอคูเมงกะจาไอคูกัสเซงกะนาคูซึงคาชวัครัดวังอาไอยะยางกังวังติงนะสบิสิคายครังชราโกมูคิมงาจันตุนนะกลอสปรบนูจพังโกเย็นริมงาวาลคงตังตูลุงาไอชิกามชานิสตาร์คูนเทชิมลิยะชินิสกวนจาลาลุไอแต่ยิงโกมันยิงอัมปัตถะลกชาจิมวันทำสังชาเทกังวังตัวกับเรจิรงเชิงมีไปจัดตันนาอลีอามาเจ็บจีทำสังโมสักโจนาคูเร่เต่าส่วนอยู่ยังแต่ยังชิงยังชุดตัววัดดูยังทำจานาชูชิมงาอัลทัดเดดูไอกังวังตัวกับเรจิรงลกชาจิมวันทำสังชาคันอลีอามาเจ็บจีทำสังโมสักโจลูนาคูเร่งหายรู้ชามุ่งตันไม่แก่ไม่ยิ้มไข่ตับตับอุบลาฟูโลฟูนทอยชิมงาอยากชิงยิ้มจนไอรู้ชะมุงตันมกานิโกรู้ชะมุงตันเทวุคละมุงตันชกปรองคาแต่ลำงดบันอาเพมินบตาไอทังกาวุคละมังคังเทียงนาจะรักขันหาคูเข้มชื่นตนใสถึงสร้างอาเจียนเชรนชิงไรแต่ลำเพชกชุนดุตัดไอลำนี้งลอยู่ไองาไอรู้ชะมุงตันนี้อเมริกามุงตันนี้พรานยามีแต่ลำเพคลุมละไองาไออีหลังมุงตันกำสัมกรรมเผยเจอสิทธิอย่างแต่ปราณธาชีกามชานีกาสันให้ช่วยจนได้จนตัดไอมูจิทาบาโกนอกครงอาไออีหลังอสุยามุธรรมชาญิเทนอมทุมแขขันงาไอทังกาเชื่อมูลินีนอกลัวงาไอเผยเจอสิทธิอย่างจนไออเมริกามุงแดนเทอิสเลมุงแดนยิเพมูจิทาบากราโกเรลัมเจ็บกบเมเจชงวนไอฉันเทเชครั้งนาคริมกรามชาเรงาไอญิบัวมุงแดนบลิงญิสปราตัดไอนันสิงเรจพันกวนนาอยู่ยังได้ชานาอเตียนสตาร์คูนเทชมลียาชนาเตคิม

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破嘎天五千出轨，
2: 干带十三班呐，
4: 你苏我师傅，
5: 广播行得更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 红开爱心爬山云南，不料比亚摩干带皮心放好干冬内浪发电为了高山美，
6: 红开爱心爬山云南，不料比亚摩干带皮心放好干冬内浪发电เวลาเขาสั้นไหม
7: ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในเขาสั้นไหมบอกนี้ที่เผาะนิ่มีพร้อมลงเสียสั่งวิสานาสังคุโซยินันเซนอยู่เวียงมือซียุกพร้อมพร้อมลงการเทสั่งของสั่งเมืองหอนพระเดชสงโกต่างเดินเก่าโล17คำอยู่เวียงมือซียุกพร้อมสินตั้งนำมีเนื้อโลกนำมีข้องคำตัวรักมักสมลูกว้านสือเขามาได้เทียมไล่มาซองการอยู่ฐานแต่พิซ้อนต่างหมันความหูภาษาซุ้มขวาบินซุ้มฝ่ายเดียวกันอยู่หนูจังหันคือเทตามไปการเทสังของซุ้มเป่าเมียไอ้เผาหุ่มตีชู่ฉงเจ้าหันเตไปอ้อนตุยซอมเบิ้นปุ่งเนื่องไปประเดี๋ยวบินผุนนำป่าปุ่งเนื่องไปมักมิดยังกว้างไม่กุ๋ยตีสพิงเสียนหันสู้ได้มักปงลงไล่วัตถุภัยเมืองพัดเทาเดินเปลี่ยนโลกได้หมันเวิ้นปุ่งเนื่องไปตามดีไว้เจ้าปู่ออกปากว่าฟิลิปปินส์ที่โดยนำดินพระเดชสงโกตามตัวเอาอำนาจมาปุกกวนนำมีสมมติอันนี้ปิ้นซองการพิดาปัญญาประเดี๋ยวก้อยฟังเขาในเขาซ้ำให้คำทีเดิ้งเก่าล้อ15คำพร้อมลงเสียสร้างวิสานาจังคุโซยินันเซนอยู่วิมือซียุกผอมห้ำเห็นกระเทตามกวางซ้าใหญ่นักแห่งสีจิงเพิงจงซูจีที่โดยวิสานาจังยานอกันไหมเพออกมานันไปเลือกแลบเขาเลือกเหือใช้ความกำปาขนนักแห่งสีจิงเพิงจงซูจีเมื่อมาเขาใช้ยินหนานนั้นได้ตกตีไปย่องย่อผูกกุ้นและหมูจูจือเปอร์วิสานาจังโคโซจำเลื่อนปุ่งเนื่องวัตถุกะลาบาดเมืองตังเซินเฮดอกการซึนท้ายนันโสโนตังเซินเทียมไว้สั่งเตียงยินหนานจันไหมไปเทียมบาทหนึ่งซึ่งเวซูจีวังหนิงป่าบ้านของเสียสร้างเหือไต่เปียวหมูจงการเอาได้จิมปูจังเธอตั้งจังไปวิสานาจังโฮโซยินหันเซินซึปากกำตามผู้เดียมเขาสั้นไดหูเดินเก่าโล17คำถึง18คำพร้อมลงการเทสั่งของสั่งเมืองฮอนซงโกในปี2026ตัวจักอยู่เวียงเมืองซียุกผอมพร้อมลงปอกนีซะซุ่มจองกันของสั่งเมืองฮอนคาเฟนีมีผู้สลาจอนจาและกำลังไปฮงซินเนนันมาเตตังพัดเด็ดนั่นพร้อมกันซิงโซ่ข่อยไล่ก่อป้องกับกันมาตุนยูมาคาเฟ่ในพัดเด็ดเห่าได้ปุ่งเนื่องตามพัดเด็ดตามไม้เสียงเฮดอกคาเฟ่เขียนดีมีทาราเสียงนั้นกำมุนเหอกันเฮสั่งได้ปุ่งเนื่องไปตามดีพอให้เมน่าอีกเทียมตาโซ่ได้เฮท้าหังมีปินดีผู้แดมเขาสั้นเดินเก่ารอ14คำไถหูนางโดนขั้นกายยังตียินนั่นตุนในหัดทึ่งเหมือนเปียปั้นเสียหอยยันเด็กเตรียมปีกายเวลายำเดียวกันเทียมไล่มาซ้ำปั้นยันปิ้นกายางแต่ปี2000ไปสหตัวเดิ้งเก่าลูกหมาซุ้งเลือเปิ้นนั่นตามหอมสอนปี2000ไปสหกตัวไปอ้อนเปียดเดินตั้งนำนำมีข้องคำเนื้อโลกตัวละข้องโคเสือเข่ามาและไข่ออกไปเหนี่ยฮอดถึง23หมื่นตุนไปโคจิก้าเงินฮอดถึง43กุยันไปเด็กเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันเทียมไล่หมาหอยปุ้นในหาสิเปียดปุ้นไปเก่าหอยปุ้นในหอย30ปุ้นไปเปียดในหนี่มาสมลูกบ้านเสือเข่ามาหนี่ฮอดถึง40,000ตุนไปเด็กเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันเทมไลมา12ทบไปดังเก่าหล่อ14คำมีเซิงเว่ยเชียงชอมปูเซิ่งมินเหลียนก่อป้องกับกันต่างปานหันพร้อมอยู่ฐานแต่เพศซ้อนต่างหมันความหูภาษาซุ้งขวาบินซุ้มฝ่ายเดียวกันอยู่หนูจังเจ้าหันเขาเห็ดไปเป็ดซอมขอเก่าซื้อหมันกำสังเนียบแหงสีจิงพิงซุ้งซูจีต่างหมันความหูภาษาซุ้งขวาบินซุ้มฝ่ายเดียวกันเตี้ยวขอบานหงเสือชีหงเฮียนปักตุพัดเตียดไปขอบต่างตีคำฟงหีเพศส่วนตัวการปูจุ่มไล่ไปทันแต่เศร้าบอกหาปีหมาชูชงเจ้าที่นักปุ่งเนืองของซุ้มไหมตังเซินตุนอยู่กันเฮสั่งของซุ้มป่าเมียไอ้เบอร์เฮาหุ่มตีไปอ้อนตุยซอมเปิ้นปุ่งเนืองไปประเดี๋ยวใกล้ปีนผุนนำป่าเปิ้ลวัดทุ่งปุ่งเนืองกะลาบาดเมืองตังเจ้าตังหมันตึกเปิ้นดีไฟกันหน้าที่หาปีปกที14ไปวอยซองกันเฮสั่งของซุ้มไหมตังเซินกับโฮซักไปโคมเปิ้งหลงปุ่นซ่องปั้นเหมือนเชียนว่าซองกันกวางฝูกับโฮซักไปหีโคมเปิ้งหลงปุ่นปั้นหาหอยเหมือนเชียนว่าอยู่ตังเซินปิ้นที่หนึ่งสามเขาฮอดยำยิ้นมาคงโคเจ้าสพิงเสียนมักมิดยังกว้างไม่กวยเขาฮอดเวลาบิดเซลเขาซ่องซ้ำปิ้นนี่มาสพิงเสียนใจเอาปิญญาไล่เจอม มาตุนอยู่กันให้สามักมิดตีไปอ้อนตีไหนก็ปลูกอีกนึงมาเดี๋ยวปุ่งเนื่องมีคมปึ้งเสียงพัดตาไม้เสียงทลาเสียงกะลี่เสียงนางโดนตั้งเสียงหน้าตึกปลูกสั่งมักมิดเน่ฮอดถึงหาบ้านหมู่ไปการนำสั่งฮอดถึงหาบ้านซ่องหอยเหมือนยันตามกันก็หอมสอนได้หูเดินเปียดจงการเฮ็ดสั่งและกลุ่มหือได้มันเวิ้นเทียมไล่มาจงการหาการเฮ็ดและขั้นกาของโคก็ได้มันเวิ้นไวจงการกาไข่โตต่างประเทศได้เทียมไฟปุ่งเนื่องไปวัดทุพไพเมืองในประเทศเถาปุ่งเนื่องไปตามดีตามผู้เดียมเขาสั้นเดินเก่าโลก14คำได้หูอยู่ใต้ตึกปืนพี่ไก่นั่นเทียมไล่จงการปริหารต้องไข่ลูกอ่อนหน่อยไฟไปไว้เส้นเย็นช่างเจินและตีกังใช้ปริหารการมุดใช้สื่อชิ้นนั่นปั่นตีไปอย่างแยกไฟฮอดถึงพี่นิฮังปีหอยปุ้นไอ้เก่าสิบหาปุ้นขืนเนื้อช่างเฉินไว้ซึ่งเหยียนและตีกังใช้ปริหารการมุดใช้สื่อชิ้นนี้ต้องไข่หือลูกอ่อนหน่อยก็ได้ซ้ำผู้ปากกั้มไหวเจ้าปู่กูจะค้นวันสิบหาคำออกปากว่าฟิลิปปินส์ที่โดยกองอัดยาอันคมนำมีสมมติเข้าตาหนันเอาโกดอนของเหยียนเต้าพัดที่สงกูแล้วโกดอนนันซาฉินเต้าปุ้นไปไล่เอาเขากับคมนำมีสมมติฟิลิปปินส์ไปอันนี้จะเจ็บคำลับเก่าอำนาจพัดที่สงกูอยู่ที่นันไข่หันปิ้นพิดาปัดยาพัดที่สงกูคัดเคียงฟื้นโตตามทานชิงสานีโปเออร์ปุ้งเพกันก็ไม่ได้หูพอถึงเวลาที่แบบมังหันเดินเก่าโลด14คำกลางคืนนาลีเปียตานีโปเออร์นำหอยน้องเพ่แพ่ขำลับโปได้ปลาหือกุนใต้ซีเทียมไล่มาพอถึงปันซ้ำหอยเก่า16กุนอันสกัมเพียงในปิ้นเขาซ้ำใหม่ปิ้นกองเช่นผิดเสียงปองนี้เพียวเขาซ้ำใหม่ก็ถึงติดหนี

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันทนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันได้ทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2018ตัวเดือน2หลัว10คำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ที่พร้อมก่อนอ้อนลิงเต่าเซียวจูและสาวัตถุทรงยังปกที่เก่าหันที่ออกกำปาขนนักเสียออกเป็นเสินเสียงนี้พอเพจถึงหลายเสือหลายอย่างที่ไหนคักหมันตุนอยู่ไปการทำตีนักตุนอยู่เวียงเฉินเสียงนี้ปิ้นตุนอยู่ไปเวียงเฉินได้หมันเวิ้นห้าได้การเห็ดแล้วขออยู่เฮากินสุกลำบันไซที่ไหนทื่อนักจองกันมาตุกตื่นสั่งเตียงเครื่องใส่ตึกปืนได้เวียงและบานตุงหุ้มใส่หนังกันนั่นมาเทียมไฟหือพัดตุกตื่นได้เปลี่ยนใกล้และยานอกันไหม
1: ซับเก๋กล้องป้องห้ามเห็นอาดยาคู่ฮิตกล้องเจ๋งอยู่กินจบใจประเดี๋ยวปิ้นเวลาห้ามเห็น
0: เมทักผู้ฟังต่างหลายเศร้าสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นกองเจียนเข้ากงสร้างตั้งเหวนสยมุดปอดวันนี้ผู้ขาดีเผอกนิมีจางชิงกุยอันการปูไปหอยเปลี่ยนตัวเดียวหากันเฮ็ดนั่นจางชิงกุยปีปันเก่าหอยหาสิบเอ็ดตัวเดินเช็ดโลกเกิดอยู่ที่ซันตงจูเชิญหันปีปันเก่าหอยเปียสิบสองตัวเดินหาโลกไปเขาพร้อมซงโกกงสร้างตั้งปีปันเก่าหอยเก่าสิบเก่าตัวเดินสิบโลกเสียหงเยงเงินเจ้าสร้างหญิงคังเลือกผายมาถึงอยู่นานเส้นชู่ฉงเจาขับปิ้นตีปกห้องกำซอยกันตกพานหอยเปลี่ยนทำปิ้นยงเยินเสียนฝูเสียนจังอยู่ที่ชู่ฉงเจายงเยินเสียนหงเห็นหน่อยจื้อจื้อตีสีวางเชี่ยวเฉียวหันยังมีทะลาจื้อซ้ำไปอันหนึ่งนี่ก็ย้อนเปิดจื้อซ้ำการปูผู้ที่กุนหมันปกห้องกำซอยกันตกพานนั่นผุดหนึ่งตานกว่าปิ้นสร้างชิงกวยเสาปีแปอ้อนตานเตียวไปถึงบ้านเมืองตียงเยินเสียนที่หันปกห้องกำซอยกันตกพานเอาชีวิตตัวหิ่งไว้วางตีสินตั้งปกห้องกำซอยการตกพานหันพอถึงวันนี้นี่ใหญ่เข้าตานอันเบากู้ตกหยาบซื้อยงมุดปอดนั่นก็ยังหือตังไล่เล่าลือไหวสร้างชิงกวยนี่ปิ้นหงเยงเงินเจ้าสร้างหิ่งขังตีเซินเฉินกวนลี่ปูหันก็หอมวัตถุเบกเงินฝูช่องชิงลี่นั่นปีปันเก่าหอยเก่าสิบเก่าตัวตานตามตัวลาแฟดลาขนาการเห็ดแล้วขออยู่เฮากินสุกลำบ้านใจนั่นตามตัวสมัครขำโคมาถึงยินนานยงเยินมาปกห้องกำซอยตีด้วยกล่องตกพันนั่นได้โนยาหยินสู้ปิ้นการปูปกห้องกำซอยการตกพันรูทินหนึ่งนางกดหนึ่งไปถึงตียงเงินเสียนหันหอยเปลี่ยนปิ้นฝูเสียนสร้างเวลาห่างคัดไว้ปิ้นหนึ่งปีนั้นเดินสีหลัว12คำตานเตียวเขาถึงบ้านเมืองยงเงินติหนีเตียวเขาสินตั้งตกพันไปปกห้องกำซอยการตกพันตานเกิดเดบ้าพวกขาสมัครมาหัดถึงตีด้วยกล่องกุ้งไก่หนีมาปกห้องกำซอยการตกพันซื้อใจตัวหิ่งขำอดใดจวงกันเข่าเจ็ดอันตกพันเลือดใช้การทำและการหอยอยู่เฮากินนั่นซื้อปงใจเดี๋ยวมาเหตุการณ์ปกห้องกำซอยการตกพันเปอภัยมึงสุ่มไล่ตีเสียนตกพันหนีเดินท้ายความพักตัวหิ่งอีกหนึ่งพวกขาที่โดยการเลือกเสียนหนีบ่มีตีไม้ซังที่โดยในเสียนเสียกไว้จางชิงขวยโปก่อนการปกห้องกำซอยการตกพันการโคศนาจังการสั่งซ้อนการดิ่นเอาลบเผาต้องการปืดคำการให้สั่งฟงหนียงเยินเสียนปิ้นตีภาษาหยีภาษาไต้ฟงหนีภาษาหน่อยซะซุ่มอยู่กินนั่นเวลาเมื่อยำนั้นภัยมึงสุ่มไล่ซิมเหมือนกุ่นไปหอยอยู่เฮากินตังไล่ก็ยังตกพันหรือใช้ไฟการทำปกห้องกำซอยการตกพันหนีก็ลำบากยากใจเตะดังฮือไปกำซอยกำซอยเบาซังนี่ก็เป็นการคิดใช้จางชิงกวยอันกี่กิ้งระเบือนหันเห็นนี่ตานคัดเชียงว่าตีในโต๊ะก็ไปถึงตีหันอยู่ในเวลาปีหนึ่งตานไปสิงท้ามและไขว่ไล่ถึงชนกงโซตั้งเสียน65ตีไปถึงบ้านโฮงไขว่ไป6ตีไปขึ้นถึงตังนั่งถึงเฮินตีเหย่าเฮินตกพันไขว่เปีย10ตีสามไขว่กุนปอกไปจงคือเชียงปิ้นเชียงตั้งเสียนอันตกพันหรือใช้ระเบือนหันย่านตีในเสียนพอถึงหอยกงหลีไปจางชิงกวยไปแล้วเก่าปอกมีปอกหนึ่งจางชิงกวยไปสู่ถามปอให้เมียนาตกพันเลือดใส่นั่นไปถึงมืดมากุนหมูไปหนังนันวายังเลือดซ้ำเหินเหย่าเหินหมูตกพันตะวันใดอยู่ที่ใกล้พองเดียวต่างไปก็เดียวซ้ำตาหนาลีครึ่งนั่นวันนี้ปอได้เดิกเหินย่าถับไปดอกจางชิงกวยขึ้นวาซ้ำตาหนาลีไปเข่าห้าหูเหย่าเหินตกพันเลือดใส่ซ้ำเหินนี่ก็กึ๋งเหินพอถึงกลางเหินตานเขานอนในเชียงหันห่างแห้นไปวันที่ซ้องข้างในเสาไปถึงเหย่าเฮือนหมูตกพันหรือใช้นันซ้ำเหินอันก็ยังไปนั้นวันนั้นกลางเขินจางชิงกุยขึ้นเนื้อใหม่คำเดียวหากและลู่ตองมาเกี้ยมกันวันที่ซ้องข้างในกุนหมูไปแอบตานนั่นหันวาตานไข่นักหน้าตัวอีบอกตัวตานย้าถับไปดอกบอกไปถึงในเวียงเสียนนอนหงย้าดอกจางชิงกุยขึ้นคัดเชียงแหลว่าเบาไดที่ไดล้อตองมีเบามีแห้งไกวว่าเหลียวก็ปิ้นอ้อนหัวเปิ้นเดียวเขาถึงสินตั้งในด้วยกองนั้นไป เดียวถึง4กงลีเสร็จแล้วไปสุดถ้ำแล้วยาวเฮินตกพันสองเฮินใบหน้าสร้างจิงกวยกว่าเผิดไปซ้ำเหอปังลังย่อยกุนหมูไปซ่อมตานนั่นหันว่าตานไข่นักน้าเบาใดเหินคัดเฮียงลักเอาตานปกไปถึงในเวียงเสียนสร้างจิงกวยแต่ตามไปเขาจัดการตีบ้านหงที่หันอูเหลียวเรื่องการเจจิงลงไล่บ่าวหึงเตาได้ก็เตรียมออกความหันหยีเจียนปกห้องกำซอยการตกพันกับตังเขาปรึกษาการเกิดปวงไปสาจะต้องเรื่องการตกพันเลือดใจตียุ่งเหยิงเสียนนั่นป้าเดากำลังตังหมวนไปกระเทตามความหันหยีเจียนใดตุกตีนหันนอกเส้นหินไปตายังสืบตัวเสียนเคอร์เว่ยปันกะจ้ำโคสนาจังอันเสียนโคเว่ยุกผอมนั้นนำเอาวีสานาจังเบื้องอย่างตำเสียงโลจำฝ่ายไปโคสนาจังนั่นเขามา14จวงต่างปิ้นตีเบื้องอย่างตำเสียงสีตีเสียงเปอร์ปันกะจ้ำการปูตีตั้งเสียวนั่นเราความหูฝ่ายไปเบ่งขึ้นนั้นตัวต่างไรเสียการปูไปมึงจุ่มไรหยองโยตาเตะสร้างชิงกุยเกยได้ว่าพวกข้าก็มีกากำลังตัวอีเหินแต่ว่าได้เอาแห้งกำซอยลูกอ่อนกอดนึงมีมบการเห็นตัวก็เปอร์ตีด้วยมอนหีกลุ่มหือเก่ากำลังมาปุนจากการตกพันแล้วทำปิ้นฝูเสียนจ้างปุกวนการสั่งซ้อนนี่จ้างชิงกวยไปเที่ยวถึงตังเสียนหงเห็นจงเชี่ยวโซ17ดีเหย่าเฮินลูกเหียนหมูตกพันเลือดใช้นั่นซ้ำหอยดีไปเข่าหูการเข้าตานอันตกพันเลือดใช้นั่นหันใส่ลูกเหียนย้อนเปิดตกพันเบาใดไปเห็นตัวนั่นตานกดจังนำตาไล่หลังไปถึงที่ยงซิงภาษาไต้หน้าจนชนกงโซปิ้งหลิงยี่เสือเขาห้าหูเหย่าเฮินหมูตกพันเลือดใช้เสียแล้วตันได้ยินว่าลูกเฮียนตัวเฮียนตัวอยู่ยุ่งชิงจงโซยังเฮินเลี้ยวนี่ย้อนเปอร์เหย่าเฮินตกพันเลือดใช้บ่ได้ไปเห็นตัวเฮินตันซุกเงินออกมาซ้ำหอยเหียนไปกำซอยอยู่เมื่อไปสัจจะคำตองหมูตกพันเลือดใช้ตียุ่งติงเฉินยืนลงปันสุดชูหันจางจิงกวยเขาห้าหูแล้วยังกูโซลูกยิงซ่องกวนบ่ไปเห็นตัวตากดจับไข่และเดี้ยงไว้ซ้ำยังโชคออกเงินซ่องหอยยันสั่งเนี่ยเผื่อเข้าตานไปยาตานดีเหลียวไปเห็นตัวเทียมจางจิงกวยการหอยอยู่เฮากินก็บ่าหังมีเตาใดบ่าดูดยาบ่ากินเหล่ามาถึงยุ่งเหินเสียแล้วเดินได้จ่ายเงินขึ้นไล่มาเมตานโชคกวยชนว่าจางจิงกวยยังเอาสันจีเวินสังจีวูซ่องปินหนองตือปินลูกเก็บตานย้อนเปื้อเข้าตานปอเมก็ตายเสียแล้วได้กะเหตุการณ์ให้หน้าบ่าได้ไปเห็นตัวตานกำซวยเข้าตานไปเห็นตัวไปเทียมชีวิตซ่องปีหนองนี้เตยำนี้ไปก็ได้ปิดเปลี่ยนไปเหินจางจิงกุยจังกะว่าเอาเงินมากำซอยหรือตังไรได้ไปเห็นตัวนี่ก็ปิ้นปิญญาหน่อยส่วนหนึ่งมาประห้องกำซอยกันตกพันเบาได้แต่ว่าได้ที่เตขังตาปงนั่งวัดทู่ตีบ่ายมึงหนีนี่ปิ้นนำหูหน้าจังสุดยอมความหันความตองตกลุ่นอยู่แต่ต้านคักมันเถียวความหันเจ้าสร้างหิงขังอ้อนซอมเปอร์ยุ่งเกินวูดถึงเสียงซ่องตีนี่ท้ายออกรถเสือเขามานั้นซ่องลำแต่เน่า64อันเสือเดียวป๊อปโซ่พันเสือไปจางชิงกวยยังโสโน่ผู้ทำการดีเจ้าสังหิงขังนั้นเอาเบี่ยงเงินมากำซอยลูกอ่อนบ่ได้ไปเห็นตุ้นนั่นซ่องหอย88กุนเงินอันตังไล่มากำซอยนั้น56หมื่นเฮียนตือปิ้นเบี่ยงเงินกระเทตามไปตังออกการสั่งเตียงสีหวังเชี่ยวโสดีสือจื้อหันปี2000ตัวถึงสีหล่อซ้ำคำจางชิงกวยไปเอาการถึงตียุ่งเหินเสียหนีก็มุดเวลาไปเหินสัจเจ็ดแล้วการไปกำซอยสั่งเตียงหงเห็นสีหวังเชี่ยวโสเสร็จแล้วปอกไปถึงในวิ่งเสียนย้อนเปอร์ปอกเกิดไข่เลือดเขาแอกโฮจิงผดเบาได้ตายเสียไปอายุปอกระได49ปีจางจิงกวยอยู่ที่บ้านเมืองหินนันนี่คาเทียงกระเทตามการตกพันจิตหนึ่งใจเดียวเปอร์กับการไผ่เมืองรุ่นมาเอาชีวิตตู้หิ่งยืนท้ายหือการปกห้องกำซอยบ้านเมืองตกพันดีหินนันหันไผ่เมืองหินนันก็จังสื่อไว้ในใจยำในก็จื้อหมันและหย่องย่อเข้าการจางจิงกวยเปิดการปกห้องกำซอยการตกพันท้ายออกชีวิตตู้หิ่งนั้นดีแลไม่ทักผู้ฟังต่างหลายเขากงสร้างตั้งเหวียนซิโยมุดปอดวันนี้ก็เผาทั้งตินหียินดีกับตังและหับฟังป้องหนาไกวหัน
1: ตีกองโทให้กูกองครับยกโย่ขออยู่เข้ากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไกวฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อน
2: ตีกองโทให้กูกองครับยกโย่ขออยู่เข้ากินสุกบ้านคับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงคับใจสาเสริมมวนก่อน
0: เมทักผมฟังทั้งหลายเศร้าสดีอยู่ดีกินวันพวกขาปิ้นกองเชนเวลาเผียวกำคับกำศพออกนี่พวกขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนตอนเส้นนั้นมาเผียวคือตั้งหลายฟังปัญหาเมืองน้ำงามเอามาตวนปั้นถือปิ้นน้องต่างหลายปิ้นอีหินปั้นครับในกำคับคับว่าเตะกวนปูหมอนเล่าไปเมืองปัญหาปิ้นเมืองไตหลือปัญหาเห่าปัญหาลือสาเขียเกี่ยวเมืองไกมาม้วนแอลดินเขาไปมาเบาขาดบ่าเดียวบาดเมืองน้ำงามปุ่งเนื่องมาไวเบาเมินมือกวนแล้วคุณต่างเตียวป่องไปสุตีมีพร้อมมีเจเฮินลงเฮินใหญ่ บานเมืองเฮาฮือหึงประเดี๋ยวเฮาก็ให้สุกันมาฟังกับคําบทนี้

โตมัดนี้เขาก็จะมาฟังคำคับปิ้นอีเสียงนวนคับคำเสียงยาปีอันควาในคำคับคับว่าใจลืมคำเสียงยาเห่าพักน้องนางไปน้องนางมากวางถาหลายฟันก็บอกหันใส่ใส่ไปอยู่ตีนไหนเขาก็จะมาฟังคำคับบทนี้

ยามีเตียที่กาเวนาฮันีวิกลูเวออชอป้างาคือคอคูเวข้าจากุลาชัวจาชิจิโฮคือนอทาตอลาวิยู

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正扩大天文监视会
4: 当代时装版纳
3: 李苏姆神父
5: 广播涵盖的同
0: 不同的语言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀心阿苗跟孟金南，咱们边阿金怀感戴。
7: 放怀心阿苗跟孟金南，咱们边阿金怀感戴。
6: 飞碟皮膜泡烤不显流，
7: 飞碟皮膜泡烤不显流。
6: 比如好等来就留下，如果阿庆单黑好么博来，好提单黑等来来提来比，会容让做上书，让帮干变在口述，老人难生，如困难帮黑。คุยหลงป้องกันผ่านสร้างเครื่องซ่อมเอิ่งเบิ้งไม่ตั้งจงโกอยู่มือเดินเก้าได้17วันเตอยู่เว้งคนเม่นยกเหตุตังฮือเลยขี้ดำขวางขี้ดำไม่กงโคตันไปโจ้หลายตึงตู้ต่างลูกบักลูกเตียงในเอาลูกบักลูกเตียงต่างเข้าหรือตึงเก้ามาดำมาเจอลองซ่อนตันใครหมอกเหตุแดนปองกึมอามิตั้งจงขว้าหุ่มเดียวกันในอยู่ดูเชียงเจอตีปองเหตุลองป้องกันอ้องปล่อยแห้งทัดแห้งเตียนตีชูส่งเจอเด้ดีตึงมาเจอมักอิดร่างกองไม่กุ่ยตีสืบพินเสียนพูดถึงขิงย้ำสืบป้อนได้ดันเมื่อเดินเปียดพวกจากกุนเมืองตึงกาป้องเห็ดได้ดิมวุ้นสำได้คักไปมาเจอป้องป้องการตัวรอกตีแล้วตึงเก้าหมวกว่าตึงไฟดีปินอ้างเคยชิงจานทิ้งก้อนเอียงดินเอียงน้ำปักไหลอันของแล้วตึงชงกู้ได้เป็นดวงเบี้ยวถูกฝิ่งนั้นย้ำได้จะฮับถ่อมเขาสะตั้งเบิกจะได้เมื่อเดินเข้าได้15วันคุยหลงร่องรู้สร้างสู้ลงป้องกันเปลี่ยนจากคู่สู้ยินานเซินอยู่คุณเป็นป้องเหตุชูจ้าฝึกเห็นป้องจอมชี้จินพินจงสู้จีถ้าได้เปลี่ยนจากคู่สู้ผ่านป้องร่องเบิร์ตันนัดร่องดักหลาเลยชูจ้ารู้เทียบจงสู้จีมาเมืองยินนานเจียซาร่าการต้านคำดักหลานั้นร่องรู้สร้างสู้ผู้ป้องกันเปลี่ยนจากคู่สู้ตั้งปกดมซื้อควบรองป้องกันเปลี่ยนจากคู่สู้ตั้งเส้นขึ้นครับพวกจ่าปานเบื้องคักเบ่เหตุดอกรองอับซักดักใจได้สำกาลู้โสตั้งเสริญกูคักกูฝ่ายเหตุปองรองตีสร้างเบื้องยินนันผ่านปองรองเมื่อผายผายเสริญไว้สู้จีวางดินแถมผู้ตังโตปองเหตุเปลี่ยนจากโคโซขึ้นคักเลยยินนันเสริญซื้อจับได้ปีนองเป็นผู้หลงดังนั้นปันฝ้ารองร่องรู้สร้างสู้อีกสำตันคำตั้งเสริญรองซื้อโซ่ร่องรู้สร้างสู้ได้ตั้งหลงบีปักเปียดชิบเปิงมีเจมจื้อร้านคู่สู้เจียง55เปิงจีสู้ฟ้ามิ่นเจียง5เปิงคู่จีจินปู่เจียง88เปิงคู่จีโฮโจเจียง2เปิงกุนหมายข่าวไล่หูเมื่อเดินเก้าไล่17วันถึง18วันหุยหลงป้องกันผ่านสร้างครึ่งซ่อมครึ่งปกหึงเบิ้งไม่ตึงทรงโก้เมื่อ2หิงปลาย26ปีตีอยู่คุณเป็นป้องเหตุหุยหลงปอกได้ปอกหูเตะตื้อมาขึงปองนิ่งก้าผีขึงซ่อมขึงปุกเอิ่งเบิ้งไม่หลังในขวัญล้มขึงออกลองปองการการสร้างตั้งเติงเปียงจ่าตั้งกัดสระจนจาตั้งบ่ายยังเลือดเฉินฟูจิมอ่องการผ่านสร้างในปองเห็ดอ่องใครบอกอาจองกลมปองห่มอิดห่มปองห่มตื้อเปียงจ่ากับปองจอมมิวดีเข้มในเต้าโทเฮดิ่งก้าผีแล้วตึงก้าเฮาเห็ดปองรองคักไปได้ถกเถาเห็ดได้ดีตื้อมาเหตุดอกบิ๊กเบลมีสื่อเสียงนั้น

0: จิตวันถึงเป็ดวันชิจินพินย้ำอยู่ในมงกูเชสาระการต้านคำนั้นชี้ออกหนูจังขามเอาก้นเมืองเหตุที่ดักอยู่ย้ำคักปีดันตื้อกะปองเหตุรองอามาขามตั้งสั่งพร้อมรองจำจากก้นเมืองเหตุดีรองจำจากก้นเมืองจึมปาพร้อมนั้นเรียดโซเฮอมือวันจำจากก้นเมืองจำได้รองดีดำหลายเฮอก้นเมืองกว่าเมียวผู้ได้หันถึงรองเต้าโทห่มกันมักบีตึกปองเหตุไว้อยู่หิมตัวผู้เจ้าได้
1: 师傅，往日甘肃往内，拐山莫南门天山市内三十八里，师傅莫考往甘听官，他管得考。
2: 宝皮买断，让他宝皮他完成走佛了。
1: 祖是这些人来，并将乌巴地，中华人民共和国，是由天山市管道保护法内，占三十八条，十两目田。如今莫南门拢天山市。当该哈米横哈十米内光干，毛人如咱该双百米内怪麦点，不单无得内，往日干内罗得来往干宾馆，各班得来，甘山尔康上内光干。
2: 莫被管南条，扩做很少。
1: 挂在往干肩膊，巩固莫那蛮，拢天山起来来，高建盘做。มีกวนสุติเกิดโบดำมันน้มเทียนซ่านฉีดได้กับปองกันว่างมันเป็นยินนันเซินเต้าของเจ้าย
2: ังโจ้เอ๋อขังเจ้ากับปองกันเป็นรองผิดเปิงอุปาตินันสังวาเมยิมหันกวนอยู่หิมสายหมกนันกะโคตรดินกวยหมากเตียกดอกหูดินเจอไรโดไล่จีโจให้หมอกดูเจ๊เยี่ยมหยาดีจอมเข่าหลักเป็นหือไรม้าปันสู่สังสู้เหอ50ถึง1เยน
1: พี่น้องตั้งไหนว่างเหตุการณ์ใดโดเตอร์หนาว่างการทิ้งกวนกักบ้านเดอใดกำซ้อนเออขังสั่งได้ฟองกันเขาโดโฮมกันกลมกูโบดำมันน้มเขียนด้านฉีดใด
3: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค
4: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค
3: ชิงคำหวานหวานกูตันป่านยังชิง
4: ชิงคำหวานหวานกูตันป่านยังชิง
0: พี่รองเขาตั้งไหนรู้แล้วอาขิงปอกได้เขาคำหมักเดิมเบิ้งคำเจิงมาปล่อยให้ตั้งไหนถ่อมชิงครับถ่อมคำหมักเดิมเบิ้งอันห้องว่าห้องกบบ้านเมืองบึกได้

0: 因南先是鬼送了空是不拉达正破嘎铁先是鬼阿嘎爱
1: 是干的阿宽的能力那浪呢是干了这么多年过云南蒙多碰当帕这的蛋是关着高子碰个吧昆明国破碰爱是干你往蒙当个铁腾来个开麦个老师不让我们干子碰个吧是大智库推十四年压是你管那昆明国破碰天麦是干蓝山江美工火蒙金桑坡里来蓝库麦干爹南南西日上外爱之盘若扎爱是干中法蒙正沙荣密不撒生昂是刚卢赞看或是不让是蒙什么过努江不读蒙多过破碰塞外是干视频更往那阳光玫瑰 SBC 舒拉昂爱是干是干提坦我在旁你年米是金品那嘎多米深啦我乐山是干天宽为你摆榜单那呀卢爹是干提坦帮我是那是大智库推什么俺也是你云南蒙多碰当帕这的蛋是关着高子碰个吧昆明国破碰那东空蒙都是饮品碰当帕这的蛋盘是了蓝铁相爱阿强蒙干一拍宋仲深啦格罗斯都不看哇东空蒙都云南蒙多国这不是关蒙古罗口买出来那阿强蒙干一直在一拍宋仲格罗斯都蒙多顶那碰当帕这的蛋若扎路碰生啦扎斯关增卡若扎路那蓝塔阿吉文西格巴萨格斯普罗达爱碰当帕这么沙铁碰我这么一拍是关着高蛋那蒙多顶那你用拍盘是了看云南蒙多国我们店卡瓦那库所有人卡瓦那爱蒙多入到蒙多王营云南蒙多碰当帕这的蛋若扎阿荣公帕拉克山阿荣公帕鲁拉爱蒙嘎蒙克萨尼拍公帕土著爱塔恩嘎嘎蒙萨是嘎乌爱蒙多顶那阿荣公帕土著爱蒙嘎蒙蒙沙了咱们在十度在他蒙南碰当帕之阿荣公帕蒙阿是蒙阿那大帕子潘石兰阿荣公帕蒙啊，碰当帕子若扎阿荣公帕，那咋是么赞？蒙不进崩破木杆，没啥阿荣公帕了空，老蒙哈哎。是干么啥尼？是管着拉路哎？是大智库？你推十次你也是你管那？是么在也是你他？听了空爱空古人，没话蒙蛋个跌腾来个，开麦个老师不蒙杆，只碰个八个，昆明个破碰天啊哎！你带浪呐，只碰个八他，那把那爱浪个跌腾来个。开麦个平台拍，用他拉枪那，蒙丹顶那，格罗斯普姆甘杜古苏，拉山帕之斯拉，念帕之铁，普加达阿苏扬古尼，吉琴兰那，阿吉温西斯布拉，腾路腾来帮帮，蒙古中达日，当不当做爱，本拉国姆电克万那，安铁蒙丹那，格皮是当度爱，格扎迪爱，容然明格扎说爱蒙嘎爹，增卡若扎卢卡，突西克万那，格罗斯普姆甘当不当说，阿张说。งูนกิขินลั่นนะรถจัดเทะกับผีแคร์มิชานีจากกำพรตำจัดล้าลูกครากรุมขัดวานาคูระง่าไอสิกามชานีสตาร์ทคุณทวิชมิลยาชนีสกุลจัดล้าลูกไอยะยังยูนังตัวนาเฉียนรู้สตังตัวไอนกรัฐมนูโกตุนมีเย็นมวนมีคิงมันจับมิลจ่าตุนนะมันยังเราแต่น่าจะผ่านท่าเย็นคิงผสมรถจัดนะคิดในของไอความงานยิงสตาร์ทคุณก่อนนาหรือว่าอย่างนะเราจะไอจะผ่านโกว่าอังลูไซถ้าตัวนายจะผ่านก่อนนาอยู่ยังเทียนเด็กของไอ้คนครูหญิงสตาร์ลังไอ้ก้อนนะสตาร์มสั่นละมันท่าลันซันจังไม่กงโหมงมุจิงสังโพลีไหลลำคูไม่การเดตตัวชั่วร่มหรือช่างว่าไอ้รงแร่โทรศัพท์พังโกตัวเซียนละของมวลมือสมคิงมือลีมือสมจ่าตู่ตัวกระไรกระไรตัดไอ้จะพังโกเย็นกระดีเซียนมือลีมวลมือสมคิงครูละของจ่าตุนนะมันยิงรอเดียนั้นจะพันท่าทำละจานะมังอาชิมจักถกจู่ทำละจานะละจ่าสมศรีถกจัดรถจัดงาไอ้แต่ท่าไม่การเดตน้ำหรือช่างว่าไอ้นำสิทธิพันก็ตุนมวลมลีเคียงละครสัญญาจาตุนนะมันยิงรอเดียนัดผ่านท่าทำเชลละครถกละครระจัดดูใส่สตาร์ทคุณเทชมิลยาชนีมงโตรับโตโคชปรามุปันตามมงโตอามิวมุรับโตนีจอมกระโดไอจงฝ่ามงจึงชารุมิมซาชงังชกังรู้สังปาดีพงคันโคชปราชมุชมดก็หนูจังมุดมงโตก็พบพังใส่โคชปราพงนีก็ตรงโคมมตัวอามุจุนการีแพมจึงตอนจงฝ่ามงจึงชารุมยิมซาชงังชกังงวยหรือจมตรงก็ขันนากระทองหนึ่งจองหลอกชรามงตันจึงขาลำจองมงจุดมายันเรือชาขันตุสวรรค์นารู้จังขันนาการบูชวามชายิพังเกโคชปราโมขนหลังตังกลัวตัดลูมใส่มังไงตาเจนโตหงโขมาตุมงโตสิพิงกังวังนาอย่างกว้างไม่เกยสบิสีโกอาชงอาพังไรชุลาพังวาใส่เทียมเรนไขมงชายิจากุมพรตามจัดล้าลูนาเตียมมงไปดูอาใส่คูระง่ายแต่จุ่มรันยิงระหว่าอย่างสิพิงกังวังนี้ก็และตัดอามิวมิวตัวลังขัดวันนะสิบสี่กิโลสิบรอบกำแพอับรุนอับราเร่ไข่ก็

0: ปนนาครังกบาไอคูสดังตูไอคูมิงกะจาไอคูกัสเซงกะนาคูซึงคาชวดครัดวางาไอยะยางกังวังติงนาซิพิสีไคครังชราก็โมคิมงาจันตุนนากลอสพรมนูจพังก็เย็นริมงาวาลควงตังตูลุงาไอชิกามชานีสตาร์คูนเทชิมลิยะชินีสควันจลาลุไอแต่ยิงก็มันยิงอัมปัตถะลอกชาจิมวันทำสังชาเทกังวังตัวกัมเรจิรงคิงมีไปจัดตันนาอาลีอามาเจ็บจีทำจังโมสักโจนาคูเร่ต่อส่วนอยู่ยังแต่ยังชิงยิงชุดตัววัดดูยังทำจานาชูชิมงาอัตเดียดูไอกังวังตัวกัมเรจิรงลอกชาจิมวันทำสังชาคันอาลีอามาเจ็บจีทำจังโมสักโจลูนาคูเร่งหายรู้จักมุ่งแต่ไม่แก่ไม่ยิ้มไข่ตับตับอุบลาฟูโลฟูนั่นทายชิมงาอยากชิงยิ้มจนไอรู้จักมุ่งแต่ไม่แก่ไม่ยิ้มก็รู้ชามุ่งแต่เทวุขลามุ่งแต่ชกรองคาแต่ลำงดบรรณาเพมินบตาไอทางกาวุขลามังคังเทียงนาเดระคันหาคูเข้มชุนตนใส่ตั้งสังอาเดียนเชียนชิงไรแต่ลำเพชกชุนตุตัดไรลำนี้งลอยู่ไองาไอรู้ชามุ่งแต่นี้อเมริกามุ่งแต่นี้พระยามีแต่ลำเพคลุมละไองาไออีหลังมุ่งแต่กรรมสามกรรมเพื่อสิทธิอย่างแต่ประธานชีกรรมชานี้กาสันให้ช่วยจนได้จนตัดไอมูจิทาบาโกนอกครงอาไออีหลังอสุยามุธรรมชาญิเทนอมุทุมไขขัดงาไอทางกาเชื่อมุดินีนอกลัวงาไอเผยเจอชิชิยังจนไออเมริกามุงแตนเทอิสเลมุงแตนีเพมูจิทาบากราโกเรลัมเจ็บกบเมเจชงวนไอฉันเทเชครั้งนาคริมกรรมชาเรงาไอนีบัวมุงแตนปลิงนิสปราตัดไอนันสิงเรจพังกวนนาอยู่ยังได้ชานาอเดียนสตาร์ทคุณทวีชมลียาชนาเตคิมชัดวาดูยังนี่บ่มงตันชุดกำจีรู้ไอจึงยามอามโจสิมาเต็มชาจพังโกคิมิมสมจาชกุชกรุดูไซงาไอชกามตัดงายควบนมนางนี่ได้หลังนาชิกาโกองไม่กวนนาจังสเปดันเร่ดุนนาลินีมีสิจิมพินากาโดมิชินลาง่ายหลักสันชิกาใบบังตันนาม
1: ีจุสันนันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุมคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจุมลำละมดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสิจิมพินากาโดมีสินลาคิงละครเอชมสมนิงสตาร์สละครทายคมสมยาท่าตรงคงมอมาดูสิจิมพินกันจอกกระทองทันมอบงดีจะพองท่าการสกาเอชเลยมาตุนสโปรไอลูชาสเลวันลีลำเทียงไอโมลำราอังลำกัวเกรลัวไอเรดิมอาชังปวดกัวแค่มอกลอสโปรรงแรกัวเรียปวดมงแค่มูมกรรมทะเรียแค่มูกลอสโปรรงแรกลอสโปรยังกัวนำปัดงแงงูนาจากรุ่งคูเรียอาช่างปวดสลีวันนี้ลำงาจังพังเอนาโมลำสกุทะเชสลีวันนี้ลำงาลู่ไอลูชาสลีวันนี้ลำมกระนาระยังปวดลำจะสันระไอนำปัดงแงงูนากัวแค่มูกลอสโปรรงแรตังมาตังมกระไอลำเรียงาไอ
2: ชิการ์มตัดงาไอครบนุ่งผู้นอนนี่คำจางงานมันนี่มุขคอนมุงวิชเปียอาเตียนไปดูระไอได้หลังนามุขคอนมุงวิชเปียอาเตียนท่ามันนอออร่ามันนอวังท่าคอนจิบอยู่ไอมุขคอนนี่ฟังตานากายช่องนานเอองเซาลุเทจงทุ่งกรรมคอนไอมุขคอนกันเดียนนี่ยอมตัดกัน

0: พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยาหมอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเด็จเวลาเก่าสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอบินยำเอากันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเด็จเวลาเก่าสารใหม่
2: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในเขาสร้างใหม่ปองนี้ที่เผาะนิมิพอมลงเสียสั่งวิซานาสังคูโซยินันเซนอยู่เวียงเมืองซียุกพอมพอมลงการเหตุสั่งของสั่งเมืองหอนพระเดชสงโกต่างเดินเก่าโล17คำอยู่เวียงเมืองซียุกพอมสินตั้งนำเมนเนอร์โลกนำเมฆ้องคำตัวลักมักสุมลูกบ้านเสือเขามาได้เทียมไร้มาซองการอยู่ฐานแต่เพศซ้อนต่างหมันความหูภาษาสงขวาบินซุ้มฝ่ายเดียวกันอยู่หนูช่างหันคือเทตามไปการเหตุสั่งของซุ้มเผาเมียไอ้เผาหุ่มดีชู่ฉงเจ้าหันเตไปอ้อนตุยซอมเปิ้นปุ่งเนิ่งไปประเดี๋ยวปิ้นผุนนำป่าปุ่งเนิ่งไปมักมิดยางกว้างไม่กลวยที่สืพิงเสียนหันโซ่ใดมักปงลงร้ายวัตถุภัยเมืองพัตเตเทาเดินเปลี่ยนโลกใดหมันเวิ้นปุ่งเนิ่งไปตามดีไว้เจ้าปู่ออกปากว่าฟิลิปปินส์ที่โดยนำดินพัตเตซงโกตามตัวเอาอำนาจมาปุกวันนำมิสมมติอันนี้ปิ้นซองการพิดาปัญญาประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาซ้ำให้คำทีเดินเก่าหล่อสิบห้าคำพร้อมลงเสียสร้างวิสานาจังคุโซยินันเซนอยู่วิมือซียุกพอมห้ามเห็นคือเทตามกวางซ้าใหญ่นักแห่งสีจิงพิงซ่งซูจีที่โดยวิสานาจังยานอกั้นไหมเพออกมานันไปหลึกแลบเขาเลือกเหือใช้ความกำปะขนนักแห่งสีจิงพิงซ่งซูจีเมื่อมาเขาใช้ยินันนั้นได้ตกตีไปหย่องย่อผูกกุ้นและหมูจูจือเปอร์วิสานาจังคุโซจำเลื่อนปุ่งเนื่องวัตถุกลาบาดเมืองตังเซินเฮดอกันซินไทนันโซโนตังเซินเทียมไว้สั่งเตียงยินันจัดไหมไปเทียมบาทหนึ่งซึ่งเวสุจิวังหนิงฝ่าบ้านของเสียสร้างหือไต่เปี่ยวหมู่ซองการเอาแต่จิมปูเจียงเธอตึ้งเจียงไปวิสานาจังโฮโซยินหันเซินซึปากกัมตามผู้เดียมเขาสั้นไต่หูเดินเก่าหล่อ17คำถึง18คำพร้อมลงการเหตุสั่งของสั่งเมืองฮอนซงโกในปี2826ตัวจักอยู่เวียงเมืองซียุกพอมพร้อมลงปอกนีซะซุ่มซองการของสั่งเมืองฮอนคาเฟ่หนีมีผู้สลาจวนจาและกำลังไปฮงซินเอนันมาเตตังพัดเด็ดนั่นพร้อมกันซิงโซ่ไข่ไล่ก่อปองกับกันมาตุนยูมาคาเฟ่ในพัดเด็ดเห่าได้ปุ่งเนื่องตามพัดเด็ดตามไม้เสียงเฮดอกคาเฟ่เขียนดีมีทาราเสียงนั้นกำมุนเหอกันเฮสั่งได้ปุ่งเนื่องไปตามดีพอให้เมน่าอีกเทียมตาโซ่ได้เฮท้าหังมีปินดีผู้แดมเขาสั้นเดินเก่ารอ14คำไถ่หูนางโดนขันกายยังที่ยินนั่นตุนได้หวัดทึ่งเหมือนเปียบปั้นเสียหอยยันเด็กเตรียมปีกายเวลายำเดียวกันเทียมไล่มาซ้ำปั้นยันปิ้นกายางเตปี2008สหตัวเดิ้งเก่าลูกหมาซุ้งเลือเปิ้นนั่นตามหอมสอนปี2008สหกตัวไปอ้อนเปียดเดินตั้งนำนำมีข้องคำเนื้อหลวกตัวลักข้องโคเสือเข่ามาและไข่ออกไปหนีพอถึงเศร้าซ้ำเหมือนตุนไปโคจิก้าเงินพอถึง43กุยันไปเด็กเตรียมพี่กายเวลายามเดียวกันเทียมไล่หมาหอยปุ้นไอหาสิเปียดปุ้นไปเก่าหอยปุ้นไอหอย30ปุ้นไปเปียดในหีมาสมลูกบ้านเสือเขามากหนีฮอดถึง40,000ตุนไปเด็กเตรียมพี่ไก่เวลายามเดียวกันเทียมไล่หมา12ทบไปดังเก่าหล่อ14คำมีเซิงเว่ยเชื่อนชอมปูเซิ่นมินเลียนก่อป้องกับกันต่างปานหันพอมอยู่ถ่านแต่เพศซ้อนต่างหมันความหูภาษาซุ้งขวาปิ้นซุ้มฝ่ายเดียวกันอยู่นูเชียงเซาหันเขาเห็ดไปเป็ดซอมขอเก่าซื้อหมันคำสั่งเนบแหงสีจิงพิงซุ้งซูจีต่างหมันความหูภาษาซุ้งขวาปิ้นซุ้มฝ่ายเดียวกันเดี่ยวขอบานหงเสือชีหงเฮียนปักตุพัดเตี๊ยไปขอบต่างตีคำฟงหนีเพียซ้อนโตการปูจุ่มไล่ไปถ่านแต่เศร้าบอกหาปีหมาชู่ชงเจ้าที่นักปุ่งเนิงของซุ้มไหมตังเซินตุนยัวกั้นเฮสังของซุ้มป่าเมียไอ้เปล่าห่าห่มตีไปอ้อนตุยซอมปืนปุ่งเนิงไปปะเดี๋ยวใกล้ปีนผุนนำป่าเปอร์วัตถุปุ่งเนิงก็ลาบานเมืองตังเจ้าต่างหมันตึกปืนดีไฟกันหน้าที่หาปีปกที14ไปวอยซองกันเหตุสั่งของสมัยตังเซินกับโฮซักไบโคมเปิงหลงปุ่นซองปันเหมือนเชียนว่าซองกันกวางฝูกับโฮซักไบหีโคมเปิงหลงปุ่นปันหาหอยเหมือนเชียนว่าอยู่ตังเซินปิ้นที่หนึ่งสามเขาฮอดยำยินหมาคงโคเจ้าสืพิงเสียนมักมิดยังกวางไม่กวยเขาฮอดเวลาบิดเซลเขาซองซ้ำปิ้นนี่หมาสืพิงเสียนใจเอาปิญญาไล่เจอมาตุนอยู่กันเหตุสั่งมักมิดเตะไปอ้อนตินให้กบปุกอีกหนึ่งมาเดี๋ยวปุ่งเนื่องมีโคมเปิงเสียงพอดีตาไม้เสียงทลาเสียงกาลี่เสียงนางดวนตั้งเสียนหนาเตอร์ปุกสั่งมักมิดเน่ฮอดถึงหาบ้านหมู่ไปการนำสั่งฮอดถึงหาบ้านซ่องหอยเหมือนยันตามกันก็หอมสอนไดหูเดินเปียดจองการเฮ็ดสั่งและกลุ่มหือได้มันเวิ้นเทียมไล่หมาจองการหาการเฮ็ดและขั้นกาข้องโคก็ได้มันเวิ้นไปจองการกาไข่โตต่างพระเตียดได้เทียมไฟปุ่งเนื่องไปวัดทุพไพเมืองในพระเตียเถ่าปุ่งเนื่องไปตามดีตามผู้เดียมเขาสั้นเดินเก่าโล่สิบสี่คำไดหู

อยู่ใต้ตึกเปิ้นพี่ไก่นั่นแถมหลายช่องการบริหารต้องไข่ลูกอ่อนหน่อยฝ่ายไปเวซินเหยียนช่างเจินได้ตีกังไซบริหารการมุดใช้สื่อชิ้นนั่นปั่นตีไปอย่างแยกไปฮอดถึงพี่นี่หังปีหอยปุ้นไอ้เก่าสิบห้าปุ้นขึ้นเนื้อช่างเจินเวซินเหยียนได้ตีกังไซบริหารการมุดใช้สื่อชิ้นนี้ต้องไข่หือลูกอ่อนหน่อยก็ได้ซ้ำผู้ปากกั้งไหวเจ้าปู่กูจะค้นวันสิบห้าคำออกปากว่าฟิลิปปินส์ที่โดยกองอาญาอันโคมนำมีสมมติเข้าตานั่นเอาโกดอนของเหยียนเต้าพัดติซงโกแล้วโกดอนนันซาชินเต้าปุ้นไปไล่เอาเขากับโคมนำมีสมมติฟิลิปปินส์ไปอันนี้จะเจ็บคำลับเก่าอำนาจพัดติซงโกอยู่ที่นันไข่หันปิ้นพิดาปัตยาพัดติซงโกคาเทียงฟืนโตตามทานจิงซานีโปเออร์ปุ้งเพกันก้มหายใดหูพอถึงเวลาที่แบบมังหันเดินเก่าหล่อสิบสี่คำกลางคืนนันลีเปียตานีโปเออร์นำหอยน้องเพ่แพ่ขำลับบ่ได้ป่าหือกุนใต้ซีเทียมไล่หมาฮอดถึงปันซ้ำหอยเก่าสิบหกกุนอันสกัมเพียงนี้ปิ้นเขาซ้ำไหมปิ้นกองเชียมผิดเสียงปองนี้เผียวเขาซ้ำไหมก็ถึงตินหนี

0: ความเห็นเขาหูความคิดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาต่างไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความคิดสีจิงพิงปี2018ตัวเดือน210คำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ที่พร้อมก่อนอ้อนลิงเต่าเซียวจูและสาวัตถุจงยังปกที่เก่าหันที่ออกกำปาขนนักเสียออกเวียงเสินเสียงนี้พอเพจถึงไล่เสือหลายอย่างที่ไหนคักหมันตุนอยู่ไปการทำตีนักตุนอยู่เวียงเสินเสียงนี้ปิ้นตุนอยู่ไปเวียงเสินได้หมันเวิ้นห้าได้การเหตุแล้วขออยู่เฮากินสุกลำบันไซที่ไหนทื่อนักจองกันมาตุกตื่นสั่งเตียงเครื่องใส่ตึกปืนได้เวียงและบานตุงหุ้มใส่หนังกันนั่นมาเทียมไฟหือพัดที่ตุกตื่นได้เปลี่ยนใกล้และยานอกันไหม
1: ซับเก๋ก้องป้องทำเห็นหาดยากคู่ฮิตก้องเจ๋งอยู่กินจกใจประเดี๋ยวปินเวลาทำเห็น
0: เมทักผู้ฟังต่างหลายเศร้าสดีอยู่ที่กินวันผู้ขาปิ้นกองเชียนเข้ากงสร้างตั้งเหวียนสยมุดปอดวันนี้ผู้ขาดีเผอกนิมีจางชิงกุยอันการปูไปหอยเปลี่ยนตัวเดียวหากันเฮ็ดนั่นจางชิงกุยปีปันเก่าหอยหาสิบเอ็ดตัวเดินเช็ดโลกเกิดอยู่ที่ซันตงจูเชิญหันปีปันเก่าหอยเปลี่ยนสิบสองตัวเดินหาโลกไปเขาพร้อมซงโกกงสร้างตั้งปีปันเก่าหอยเก่าสิบเก่าตัวเดินสิบโลกเสียหงเยงเงินเจ้าสร้างหญิงคังเลือกผายมาถึงอยู่นานเส้นชู่ฉงเจาขัดปิ้นตีปกห้องกำซอยกันตกพันหอยเปลี่ยนทำปิ้นยงเหินเสียนฝูเสียนจังอยู่ตีชู่ฉงเจายงเหินเสียนหงเห็นหน่อยจื้อจื้อตีสีวางเชี่ยวเฉียวหันยังมีทาราจื้อซ้ำไปอันหนึ่งนี่ก็ย้อนเปิดจื้อซ้ำการปูผู้ที่กุนหมันปกห้องกำซอยกันตกพันนั่นผุดหนึ่งตานกว่าปิ้นสร้างชิงกวยเสาปีแปอ้อนตานเตียวไปถึงบ้านเมืองตียงเหินเสียนที่หันปกห้องกำซอยกันตกพันเอาชีวิตตัวหิ่งไว้วางตีสินตั้งโป้ห้องกำซอยการตกพันหันพอดทั้งวันนี้นิยายเข้าตานอันเบากู้ตกหยาบซื้อโยงมุดปอดนั่นก็ยังหือตั้งไล่เล่าลือไหวสร้างชิงกุยนี่ปิ้นหงเฮงเงินเจ้าสร้างหิ่งขังตีเซินเฉินกวนลี่ปูหันก็หอมวัตถุเบกเงินฝูช่องชิงลี่นั่นปีปันเก่าหอยเก่าสิบเก่าตัวตานตามตัวลาแฟดลักษณะการเห็ดแล้วขออยู่เฮากินสุกลำบ้านใจนั่นตามตัวสมัครขำโคมาถึงยินนานยงเงินมาปูห้องกำซอยตีด้วยกล่องตกพันนั่นได้โนยาหยินสู้ปิ้นการปูปูห้องกำซอยการตกพันลุทินหนึ่งนางกดหนึ่งไปถึงตียุ่งเหินเสียนหันหอยเปลี่ยนปิ้นฝุ่นเสียนสร้างเวลาห่างคัดไปปิ้นหนึ่งปิ้นนั้นเดินสีหลัวสิบสองคำตานเตียวเขาถึงบ้านเมืองยุ่งเหินตินหีเตียวเขาสินตั้งตกพันได้ปูห้องกำซอยการตกพันตานเกิดเด็ดปลาพวกขาสมัครมาหัดถึงตีด้วยกล่องกุ้งไก่หนีมาปูห้องกำ

ซอยการตกพันซื้อใจตู้หิ่งขำอดได้ช่วงการเข้าเจ็ดอันตกพันเลือดใช้การทำและการหอยอยู่เฮากินนั่นซื้อปงใจดิมาเหตุการณ์ป้องกันซอยการตกพันเปิดภัยมึงสุ่มไล่ตีเสียนตกพันนี่ยืนท้ายความหักตู้หิ่งอีกหนึ่งพวกขาที่โดยการลึกเสียนนี่บ่มีตีไม้ซังที่โดยนายเสียนแจกไว้จางชิงกุยปูก่อนการป้องกันซอยการตกพันการโคศนาจังการสั่งซ้อนการดินเอาลบเผาต้องการเปิดคำการให้สั่งฟงนี่ยงยืนเสียนปิ้นตีภาษาหีภาษาไต้ฟงนี่ภาษาหน่อยซะซุ่มอยู่กินนั่นเวลาเมื่อยำนั้นไพมึงซุ่มร้ายซิ่มเหมือนกุ่นไปหอยอยู่เฮากินตังร้ายก็ยังตกพันหรือใช้ไฟการทำปกห้องกำซอยการตกพันนี่ก็ลำบากยากใจเตะดังฮือไปกำซอยกำซอยเบาซังนี่ก็ปิ้นการคิดใช้จางชิงกวยอันกี่กิ้งระเบิดหันเหตุนี้ตานคัดแย้งว่าตีในตกก็ไปถึงตีหันอยู่ในเวลาปิ้นหนึ่งตานไปสิงท่ามและไขว่ไล่ถึงชนกงโซตั้งเสียน65ตีไปถึงบ้านโฮงหอยไป6ตีไปขึ้นถึงตังนั่งถึงเฮินตีเหย่าเฮินตกพันหอยเปีย10ตี3หอยกุ่นปอกไปจงคือเสียงปิ้นเสียงตังเสียนอันตกพันหรือใช้ระเบิดนั้นย้านตีในเสียนพอถึงหอยกุ่นหลีไปจางชิงกวยไปเหลียวเก่าปอกมีปอกหนึ่งจางชิงกวยไปสู่ถามบ่ให้มีหน้าตกพันหรือใช้นั้นไปถึงมืดมากุ่นหมูไปหนังนั้นว่ายังเหลือ3เฮินเหย่าเฮินหมูตกพันตะวะได้อยู่ที่ใกล้พองเตียวตังไปก็เดียว3ตานน่ะหลีครึ่งนั้นวันนี้บ่ได้เด้อเหินย่าถับไปดอกจางชิงกุ่ยขึ้นว่าซ้ำตาหนาลีไปเขาหาหูเหย่าเฮินตกพันเลือดใช้ซ้ำเหินนี่ก็กึ๋งเหินพอถึงกลางเหินตาเขานอนในเชียงหันห่างแห้นไปวันที่สองครั้งในเสาไปถึงเหย่าเฮินหมูตกพันเลือดใช้นั้นซ้ำเหินอันก็ยังไปนั้นวันนั้นกลางเหินจางชิงกุ่ยขึ้นเนื้อใหม่คำเดียวฮักและลู่ตองมาแก้มกันวันที่สองครั้งในกุนหมูไปแอบตาหนันหันวาตาไข่นักหน้าตัวอีบอกตัวตาย่าถับไปดอกบอกไปถึงในเวียงเสียนนอนหงยาดอกจางชิงกุ่ยขึ้นคัดแย้งเลยว่าเบ้าไดที่ไดล้อต้องมีเบ้ามีแห้งไกว่าว่าเหลียวก็ปิ้นอ้อนหูเปิ้นเตียวเขาถึงสินทั้งในด้วยกองนั้นไปเตียวถึงสีกงลีเสร็จแล้วไปสู่ถ้ำเหลียวเหย่าเฮินตกพันสองเหินใบหน้าจางชิงกุ่ยก็เผือดไปสั่มเหือปังลังย่อยกุนหมูไปซ่อมตาหนันหันวาตาไข่นักหน้าเบ้าไดเหินคัดแย้งลักเอาตาบอกไปถึงในเวียงเสียนจางชิงกุ่ยไต่ตามไปเขาจัดการตีบ้านคงที่หันอูเหลียวเรื่องการจัดชิงลงไล่เบาหึงเตาได้ก็เตรียมออกความหันหยีเจียนปกห้องกำซอยการตกพันกับตังเขาปรึกษาการกึดปวงไปสาจะต้องเรื่องการตกพันเลือดใจดียุ่งเหินเสียนนั่นป้าเดากำลังตังหมวนไปกระเทตามความหันหยีเจียนได้ตกตีนหันนอกเส้นนี้ไปตายังสืบต่อเสียนเคอร์เว่ยปันกาจ้ำโคศนาจังอันเสียนโคเวยุคผอมนั้นนำเอาวีสานาจังเบื้องอย่างตำเสียงโลจำฝ่ายไปโคศนาจังนั้นเขามา14จองต่างปิ้นตีเบื้องอย่างตำเสียงสีตีซื้ออย่างเปอร์ปันกาจ้ำการปูตีตั้งเสียวนั้นเราความหูฝ่ายไปเบ่งเงินนั้นตัวต่างไรเสียการปูไปมึงจุ่มไรหย่องโยตาเตะจังชิงกุ๋ยเกยได้ว่าพวกขาก็มีกากำลังตัวอีเหินแต่ว่าได้เอาแห้งกำซอยลูกอ่อนก่อนหนึ่งมีมบการเห็นตัวก็เปิดตีด้วยมอนหีกลุ่มหือเกากำลังมาปุ่นจากการตกพันแล้วทำปิ้นฝูเสียนสร้างปุ๊กกวนการสั่งซ้อนหนีจางชิงกุ๋ยไปเที่ยวถึงตังเสียนหงเห็นทรงเชี่ยวโส17ปีเหย่าเฮินลูกเหียนหมูตกพันเลือดใช้นั่นซ้ำหอยตีไปเขาหูการเข้าตานอันตกพันเลือดใช้นั่นหันใส่ลูกเหียนย้อนเปิดตกพันเบาได้ไปเห็นตัวนั่นตานกดจังนำตาไล่หลังไปถึงที่ยงซิงภาษาไต้หน้าย้อนชนกงโซปิ้งหลิงยี่เสือเขาห้าหูเหย่าเฮินหมูตกพันเลือดใช้เสียแล้วตานได้ยินว่าลูกเหียนตัวเหียนตัวอยู่ยงซิงจงโสยังเคยเลี้ยวหนีย้อนเปิดเหย่าเฮินตกพันเลือดใช้เบาได้ไปเห็นตัวเหินตานจงเงินออกมาซ้ำหอยเหียนไปกำซอยอยู่เมื่อไปสัจจะคำตองหมูตกพันเลือดใสตียุ่งถึงเฉินยืนลงปันสืบชูหันจางชิงกุยเขาห้าหูแล้วยังกูโซลูกยิงซ่องกวนบอกไปเห็นตัวตากดจับไข่และเดี้ยงไปซ้ำยังจกออกเงินซ่องหอยยันสั่งเนี่ยเผื่อเข้าตานไปยาตาดีแล้วไปเห็นตัวเทียมจางชิงกุยการหอยอยู่เฮากินก็บอกหังมีเตาใดบอกดูดยาบอกกินเหล่ามาถึงยุ่งถึงเสียแล้วเดินได้จ่ายเงินขึ้นไล่มาเมตานโซกุยชนว่าจางชิงกุ๋ยยังเอาซันจีเวินซังจีวูซ่องปินนองตือปินลูกเก็บตานย้อนเปอร์เข้าตานปอมีก็ตายเสียแล้วได้กะเฮ็ดการให้หน้าบ่ได้ไปเห็นตัวตานกำซอยเข้าตานไปเห็นตัวไปแถมชีวิตซ่องปินนองนี่เตยำนี่ไปก็ได้ปิดเปลี่ยนไปเหินจางชิงกุ๋ยจังกะว่าเอาเงินมากำซอยหือตังหลายได้ไปเห็นตัวนี่ก็ปินปิญญาหน่อยส่วนนึงมาปกห้องกำซอยกันตกพันเผาได้ตะวะไดที่เตขังตาปงนังวัดทุตีบ่ายมึงหนีนี่ปินนำหูหน้าซังสุดยอมความหันความต้องตกลุ่นอยู่แต่ต้านคักมันเถียวความหันเศร้าซังหิงขังอ้อนซอมเปอร์ยุ่งเจินวูติงเสียนซ่องตีนี่ท้ายออกรถเสือเขามานั้นซ่องลำแต่เน่า64อันเสือเตียวป๊อบโซ่พันเสือไปจางชิงกุ๋ยยังโซโน่ผู้ทำการดีเศร้าซังหิงขังนั้นอ้อ
เอาเบี่ยงเงินมากำซอยลูกอ่อนบ่ได้ไป

0: hiện tốt nạn xong hỏi 78 cuốn. Ngân ân tăng lái mà cầm xoay nạn 26 mừng hiền. Từ bên bể ngân kê thê tám bay. Tăng ổ can sẵn tiếng xì hoàng xóc sổ đi dự trí hẳn. Bị xong bàn tố thân xì lộ sau xám khám. Giang chính quỷ bay ổ can thương tí dung ứng xỉa nỉ của một vệ là bay hờn. Xa chết lèo can bay cầm xoay sẵn tiếng hồng hiền xì hoàng xóc sổ xếp lèo. Bọc bay thương này vinh xỉn. Yon bơ bỏ cực hải lướt khảo ẹc hố. Trình phụt báo đại tái xếp bay. Ayu bỏ cực đại 49 bí. Giang chính quỷ yu đi bà mừng hình nạn nỉ. Khát hiếng cực thê tám can tục phán. Chít nâng xay điêu bơ cả can phay mường. รุ่นมาเอาชีวิตตู้หิ่งยืนท้ายหือการปกห้องกำซอยแบบมึงตกพานตียินนานหันไพ่มึงยินนานกดซังซื้อไว้ในใจยำในกดซื้อหมันและหย่องย่อเข้าการซังชิงกวยเปิดการปกห้องกำซอยการตกพานท้ายออกชีวิตตู้หิ่งนั้นดีแลไม่ทักผู้ฟันตั้งไรเขากงซังตั้งเหวียนซิโยมุดบอดวันนี้ก็เผาทั้งตินหียินดีกับตั้งและหับฟังปอกหนาไกวหัน
1: ตีก้อนโถไห่กูก่อนครับยกย่อพ่ออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองค่ำไหมน้ำงามไปฟังเสียงครับไต่สาเสริญโมนบ่อน
2: ตีก้องโถไห่กู้กองครับยกย่อพ่ออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองค่ำไหมน้ำงามไปฟังเสียงครับไต่สาเสริญโมนบ่อน
0: เมทักผมฟังทางไลน์เซาซาดีอยู่ได้กินวันพ่อขาตินก้องเชนเวลาเผียวกำคับกำศพบอกนี่พวกขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่อนเส้นนั้นมาเผียวคือต่างไรฟังปัญนามึงน้ำงามเอามาต่อนปั้นหือปีนองต่างไรปิ้นอินปั้นครับในกำคับครับวาเตี๋ยวกวนปูหมอนเล่าไปมึงปัญนาปิ้นมึงไตหลือปัญนาเห่าปัญหาหลือสาเขี้ยเกี่ยวมึงไกมาม้วนแอวดินเขาไปมาเบาขาดบ่เดี๋ยวบาดมึงน้ำงามปุ่งเนื้อมาไวเบาเมินมือกวนแล้วคนต่างเตียวป่องไปสุดีมีพร้อมมีเจเฮินลงเฮินใหญ่บาดเมืองเฮาเฮือเฮิงประเดี๋ยวเฮาก็ให้สุกมาฟังกำคับบทนี้

多玛尼好乖，做干嘛放干哈？因一向暖哈，干先呀必安花。ในกำคับคับว่าใจลืมกำเสียงยาเห่าพักน้องนางไปน้องนางมากวางถาหลายฟันก็บอกหันใส่ใส่ไปอยู่ตีนไหนเห่าไกวสุกมาฟังกำคับบทนี้

ยามีเตียที่กาเวนาฮันีเวกือลูเวออกชอป้างาคือคอคูเวข้าจากกุลาชัวจาชิจิโฮคือโนทาตอลาวิยู

ยามีเตียที่กาเวนาฮันีวิกลูเวออชอป้างาคือคอคูเวข้าจากุลาชัวจาชิจิโฮคือนอทาตอลาวิยู

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 那好可图机的
3: 正破嘎天五千尺贵
2: 当代十三班呐
4: 李苏武师傅
5: 广播涵盖更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 红太阳星爬山云南，没有冰洋猫敢带皮星，放好感动内脑发电，为了高山美。
6: 红太阳星爬山云南，没有冰洋猫敢带皮星，放好感动内脑发电。เวลาเขาสักไหม
7: ผู้ฟังทั้งหลายเขาในเขาสักไหมบอกนี้ที่เพียงนิมิพร้อมลงเสียสั่งวิสานาจังโฮโซยินันเซนอยู่เวียงมือซียุกพร้อมพร้อมลงการเหตุสั่งของสั่งเมืองหอนพระเดชสงโกต่างเดินเก่าโล17คำอยู่เวียงมือซียุกพร้อมสินตั้งนำมีเนื้อโลกนำมีข้องคำตัวลักมักสมลูกว้านเสือเขามาได้เทียมไรมาจองการอยู่ฐานแต่เพศซ้อนต่างหมันความหูภาษาซุ้มขวาบินซุ้มฝ่ายเดียวกันอยู่หนูจังหันคือเทตามไปการเหตุสั่งของซุ้มเผาเมียไอ้เผาหุ่มตีชู้ส่งเจ้าหันเตะไปอ้อนตุยจอมเปิ้นปุ่งเนื่องไปประเดี๋ยวบินผุนนำป่าปุ่งเนื่องไปมักมิดยังกว้างไม่กลวยตีสืบิงเสียนหันโซ่ได้มักปงลงไล่วัตถุภัยเมืองพัดเทาเดินเปลี่ยนโลกได้หมันเวิ้นปุ่งเนื่องไปตามดีไว้เจ้าปู่ออกปากว่าฟิลิปปินส์ที่โดยนำดินพระเดชสงโกตามตัวเอาอำนาจมาปกครองนามิสมุติอันนี้บินซองการพิดาปัญญาปะเดี๋ยวไปฟังเขาในเขาซ้ำให้คำทีเดิ้งเก่าหล่อ15คำพร้อมลงเสียสร้างวิสานาจังคุโซยินันเซนอยู่เวียงเมืองซียกพร้อมห้ามเห็นคือเทตามกวางซ้าใหญ่นักแห่งสีจิงเพิงซ่งซูจีที่โดยวิสานาจังยานอกันไหมเพออกมานันไปเลือกแลบเขาเลือกเหือใช้ความกำปะขนนักแห่งสีจิงเพิงซ่งซูจีเมื่อมาเขาใช้ยินหนานนั้นได้ตกตีไปหย่องย่อผูกกุ้นและหมูจูจือเปอร์วิสานาจังโคโซจำเลื่อนปุ่งเนื่องวัตถุกะลาบัดเมืองตังเซินเฮดอกันซินท้ายนันโซโนตังเซินเทียมไว้สั่งเตียงยินหนานจัดไหมไปเทียมบาทหนึ่งซึ่งเวซูจีวังหนิงฝาบ้านของเสียสร้างเหือไต่เปี่ยวหมูซ่งการเอาได้จิมปูจังเธอตึงแจ้งไปวิสานาจังโฮโซยินหันเซินซื้อปากกรรมตามผู้เดียมเขาสั้นไดหูเดินเก่าโล17คำถึง18คำพร้อมลงการเหตุสั่งของสั่งเมืองฮอนซงโกใน